0: พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ
1: เขาสัญญานะว่าเขาจะไม่หนีไปไหนแล้ว